ไปที่เรื่องเราใหม่แต่ว่าหน่อยไรไข่ผมเพลังกายอาบันดูบ้ามสุดโมบีเลยสุดโมบีละคู่ด้วยแซ่บพามีด้วยมันอาบันดูบ้าอาศักดิ์กันสักคนมาแล้วมันจะก็ส่งเป็นเจ้าองค์แก่แซ่บพามีด้วยมันจะกำเนิดละคู่สิAmba, Amba, Sapambe, Amba.